0: พูดอะไรกันเลยครับก็คือเด็กคุยทุกอย่างถึงยุคคอมเมดี้แล้วนี่โฆษณาแล้ว
1: แฟนซีเกอร์